0: Jüngere Leute, keine Frage, ja, komm, ich doch können, die Jüngere sagt, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
1: Auk na wai manam in khus na lachtuk a khwat nalhkak ukuthun a PBS station a ikausnga lrahtank tuk alkhut huluni a makuthun especially khotn kho ikhutun Bilbut makut. Apkit na jeopardize akalugu. Pichi kukut. Unakwatan yuhtun pilalput. Matumak. Aga yuwim. Illoni kwal. Namta illoni atutuk put makut. Uhun publicly in kusingalaktuham alakutuluni tamana umioksuku pinertigut pitsakut mak kapinritam tkintuham alakutput unamalikluku pilaktigut totin Kwatin sujali ila nahka. Uhun binrilingran. Kwatin ijukan rumalrahtang kshre. Nimta illoni. Kamakhfigmun ammik patuluku. Totin bisikluta. Tamana umyoksuku. Ikitaki. Kwani sujali umun kaya gaulraman pinnahtikut. Good morning.
0: Yeah, good morning, Sam.
1: kuyana kwasi atam kaya gam tekslutin a akunawa i election na kuna akikhe a makunun a chiulikakhlutin a chiulikakhlutin ngor kaulutin akumlitanun pinginakhlit a unakhani khankuta state takput tugakhlukupichikut state tamni ukut runnalrit a senate tamun a representatives tamakunun bilrit umyong chaut khluku a vote rechtu kata kumta makutotin a toh tingrut kluku manna pinrilkiit amlhmi illait appakta kamki vote alhutsitnik vote ayuitnilu tingkantut a tahukin kanam yuwak yuwak lutin a totn una chili qagtungortlga ayoqniluukku tahukkin vo taqaattarluuta pillimni nauqa totn toy illitam a taqqalunitallhuatn qanllruuq vo taqayartullrunrilkuvut qanmiyoganrilingerp чангайтоқ тох тауна right and but your пиу нахкутик илпнун туну маллага execute алхунрилавгу атхулуку пилхунрилават и китаки кони хочали умун каягалрамын пиннартукут good morning
2: morning ило
1: хакка каяк
2: Ya, yani standı öyle mi senden yok? Tabak ne bu kruhtak noktuk. Ya, bu ne? Important alga, Wednesday, 23rd of May, EIS, down the gold mine, bekatahtuk, public comment. Tugum nasoka number aga, kasadun pikhilag.
1: İyi kitaki.
2: Yeah, on Wednesday, September 23rd, if anybody knows that public comment number, please call KYOK and for the public comment on the Donner Gold Mine. Okay, thank you.
1: Ee.
2: Tomka. Ngulukusuku, biungukusip, anakhtutakanakhtutitoni. Agun kat telephone number kah tak newspaper ani tu, nak sujulis tu newsletter ami, tu bom naskin betak.
1: Ya.
2: Okay, mula nak suji unu lak tu ka, unu kah luji ya, tak hit nak suji ya, agun mukwe tu am lak tu jeli. Okay, good morning.
1: Ya, nutana tu masih tu kah na, ah nak kok illaitlu makut atxtlxit a puh tan khana ting khapillam nga apkam nak waterlog mchukhlu ting pilrit a tamakutta nalu nakut a Masina mun to yaktuskuni alulatulinun achakluni makunun Tiller Drive alulachutlikni makuni steering wheel kun khalulagalting pitulini tama kutagnakutta khluku Chakik luni piku ni luku pici ka yuk ตามกาตามานาอุมยอกสกุอีกิตาเกฮันิคุอุมกายกาวเรมกูดมอร์นิ่งตอสุ
3: ตอสุ
1: อีกิตาเก
3: อีคุยอากุมาวายทีมในการเรียนอุมยอกสกุกัสกาอุมิคปักกันรุดปากูจับสมุขมาเจอคนในความกันครอบตัวควัดนับนาลูเชียงุตนี่ภาวะวุตายาเขาที่ September ไม่มาตุนตัวเชื่อดูจีนาดิสปิจตาตั้งคันริตาตาวนาอากีอากีสอากีอากีนขบิยอกัตสริตนุนนี่ไปชุนซาสิกตุกัสขานิอูมิกปักไปชุนอายุกัตมานานุนนีนาดิสปิตาอิมตังกัสฮุกูนิวตัวกัตมานาจุกยุตกาวเจตุกชิวนักกานุนตามจัลเลกกาตาตัวชิงุมาเสียกำจิตใจจับสุนทรมาตาวมักอันขนาดเดียวตาเกตาเกงกุฟเจตัวยักกักยามสตุกปุยานักบ้า
1: อีตัวน้องอังส
3: อีเตียวค่ะ
1: อีสปิลอกุนักวันนี้ตาวน่าลักเรื่องเป็นกาตักติดกลุกเสียกักตุกอดัมอีลุกฟากันนี่อุกุตาครุกต์ครุกขมิดกันลอดนี่ป่าวนี่ตมกษิกายักตุกกาไทม์ตัว7 miles ปิดตาจิกลิวกขวัลจิบสุกูสุดไทม์จิบจิกสุนักกาตามานตักวามขปักตุกมักปะเปิดออกมาไอ้มีอกนึกคุ้มทุนตัวนั้นอังคลาคัสุกันนั่งยากุลิกจักรุนกาวายุมีอายาสมคืนีมีอกตัวนึกคัสุกูกุยจักรุนอิตฮักามกนึกอายากักสุนกดาวนัดตัวปักนักสปุกตังลิงงักามกนึกตามอันอายุทธตักสุนุกปิดเจตุนโดยอายะกันนักกกาตักความลบความตักว่าอายะกัสูตมตามันริกทักกามุริกุขลุกุขวัดนัมมักมสักสุนิเปะกามีอายักวิกชุลกมตนุนอายากาลุตปิตูกุตายุมตอยอัมสรมทิกิตาปกันริสกีนุนทิกิกลุตาลบากุนักไอสปิกากุนีนัสลักสตกักปุตอิกฮิตกไทม์ตัวตามานาอมยอกสุกุอุนัลวักปุตตาเอาท์พอร์ตมอเตอร์อากาวอเตอร์อินเทกาค่ะมิสคามุริคลุกุอูรูเกะกามีขัดตัวลวักอุนาอูรูคุลุนีลพลุนีแปะกามีกุลุตัยยานรมกาหูไลตุกตามกามุริกุขลุกุอิลมากุทุมายไม่มาตุมนัสีนีลาวาบุตมากุทอเลอร์ตซิสต์มังคตุตาสปึงจักริสุตังคลุตังปกสังอากามังสุกัลเรกัลเรลุตังแปกลุตังตามากุทุมายมุริกุขลุกีกันนั่งสุดโต้คุยเลวากาสุกนูกนูขันกปิ้งตุกขวานีอาลูลักชุดมีอาตูยักษ์ขันเป็นนี่ไกลโต้ pikah kami kumaktar luni pituluni nasunaut asihtut makut murihklu kipikum tiki kali kait akuta manual lepam kaisun atulkan sohluku ayaskan kapatu ilu ting pilrit taunatoy nak suku kapilakum tu nasu ngay taput kaisun pikrilunipikan makut su chatkotoy akalagat mani mamtril kini akchak luni kwani utaktak chut putta damagunik pinkhtut kumang luting pekata toy nasu yu nakikail pichit kwani kwa umun kaya gawlgaman pikhnakhtukutta Dorsu, good morning. Hello?
4: Good morning, Sam Mark and Kusa. Nikolai Stephen.
1: Kitaki.
4: Yeah, good morning. I could toy Tamuk Akiatamuk Yalak, Yokat, Yokoskumayak, Tabu, Dinsukur, Pichakas, Nakula, Katsukani. Ingun ring yu tau kut uyam asik sikut tan dukt ilini makut imut satta kut satuk pitak kut na yuk sik ayuk sik ayuk sik to ke imum menyut nak suta pilak kut ayuk kakum ka menyut nata Jangkung yang final jangkung tahu na yosputa tuju yukuluku. Jodin apa kamu makutiku cut makam pikcakat suka yuk serilah itu ni lama. Aku cili akhirnya aku mencari ya. Mula sam kelas ni mula tahu nanti imulah suka ciri. Ya akan tetamani nan itu hilaga kuluni harus kau waktu tetotna Johnny Yolren tahun itu ia nak kerak tu ke yuk tetotn toy pikah kerana ayuk siri nak liliki makut tetarut makun Jangan banyak kita tuju yuk luku lalak yuk luku jago mila gal pelak muda. So ilah gas muda kita asyik cek sama guns ilin kusang ayal kita aku dah McHenry ilah gal pelak. Kau anak pelak ilah gal tak kamu nunan kasan yolren. Aku cakap Jemput dia keluar juga. November kami eleksi nak kadal gitu. Aku na tisuk cerdik kami itu lah. Nelli Jimmy. Naya kalau umpan ya tahun itu imulu kucing mas kemalu kupiaka. Nuna sana nuna. Wujud rancangan artistik terdiri dari wita cikgu. Akanak, agak waktu tuan itu aku merasa. Ilini juga aku merakam tuan itu alah kutili. Bilah kita, cakwi nak berah kita. Tak guna tuan pikata kuniu tahu na kali kak. Asa nununanun nasun efkahar luku kai sayu kutsa bisga tuotin toi sin piu tallek chika tilasun rikkagun sin umuyan pufkinagtum imu
1: Good morning.
2: Hello, good morning.
1: Iki tak.
2: Oh, not done. We kill up. No, you're going to keep a hand. Kalkahan Kama last time to tell you, can you school your accent? I must get up. I took barony. Kanskaka, I mean, opportunity to nang luni. Tau kanuka ki na ki kunal lo, kos an kunal lo. Di krik igaw kaska openers and closers. Moose hunti nakakata. Igaw lugu kapit to the doors closed out of national nightclub. You welcome to one toy, in the good, Kakusuk, then got out of the Kalakun to the store and down. I'll take on two night block on it. Ах,
1: Good morning.
3: Good morning, Sam.
1: Ikitak.
3: Ikta water the Merry Christmas Carlachtanuna Pichorum.
1: E? Radio Nipsuki, please. Radio Nipsuki.
3: Dosu.
1: E Nutan.
3: Ya Unam can root in Ritina Kakan root Kataska. Kawani Sukatun Tosh to read.
1: Ya, aku nak toy cari ukut peni Fish and Wildlife Reserve ni cari luteng pilgrit mana cari makut koyak aku luteng ilait nausu luteng pilgrit nausu luteng luteng pilgrit tama aku tamai muris kluki pinah kukut asih tuk aku kan rut kluku aku nak pergi ikitaki khonik chaliyum kaya gal gaman pinnakhte good morning.
5: Hi, good morning.
1: Hi.
5: Kuinga kana ko. Aku na aku bilang mi yol gan kan kan. Khot na pa ma grandmama utukan utlas. Yol gan nun ilago tkata kong first time to Bisa mai mome lelso, kamchun yuti lagu niluki. Tuh kamchun lagu atu yak niluku kamchun bisluku ngai niluku ikai tu nelo. Ungung situn yak ngkutayu toten ayok niluki. Aklubuk ang yaklu toten bisluun. Dom dasu, ayah Islam cari, kita harus kenal Yesus Kristus, cari doa kami bersun, doa adu yakin adu luni damana doa sil tak luda, dom syarikin doa, dom umyakluk. Kanilo man
1: Good morning.
2: Hello, Dosu.
1: Okay, ba. Yeah. Good morning.
6: Yeah, good morning, Sam.
1: Kitaki.
6: Good morning, Nala Chilton, Eternal Rani Nunanka. Pichatin Nunanka. I'm a little good car. Patangina Kola, Chukangina Kola, Pipe Luke. Naso Nastok Regulukura. Sam can unsack a can most look your happy. Dor look dicht barlet nyocht, but dar can hand tell to Maxaran, wait to find go up barla. Dine, do marlet nyocht, but I will it in your astrology. Martin Doy can on a gun stood, but end. Ten clinilrid. By a galra clinilunica, headquarters on Ganani. An rovachan ran last joke saw me. I stand below a donor in a can antennaed. Darhanis Baka. Timmy certain skin to head Cardassani and ten up there. Regimentaya, Bifkang Nakuchtol Kanhukta, Biranga, Machun phone and Pitsakut Makdai, Game Raskuchl Big Side Jakabdram, Janga Quatamni, they learn we to fashion Bism Kamai. Bathroom now could no sow, Yanni and Kutsami ANMC Unahani Yanni Motau book, but now soothing and Kutsami. In then health service, some die a whole Latin Dodaka, who could take on that. Alaska mit man Alaska mi try but big sagu dat game anu yachtem picken rigra da man da kut nu sapertka big a nele helfa ja ni ding much an gaich dran gangen kwau kai wo she mi a Youth hospital lot and hung a check. A goya nuxon manna. A tripe of big saloon that wouldn't done die. Bill Samston and to the regular ready after clicking an emergency room. Yanni in the room. A goya nuxon. Lachtoran ran in each gunerology. Did a cock at one, Sam, and each gunerator.
1: Goyan a quatkaya gaulutin. Time toy unasasak put. Maybe we got about 3 minutes left, 1 minute left. Kalal rachtak. Okay, get down up. Last caller, ako lukutuchik puto na. Good morning.
7: Hi, good morning, Sam. Jungas ako kasiglum kalam.
1: Hi, Jungas. How's Wilson?
7: Sisto, kumkali itcha this morning. Utu manhok than the past couple days. Alu masakami kuvyak malhuk Facebook kamun suai patagan rayhalu ko kaftekun ka postas kuya kaka nimbuz nga ka minun kuvyak it's been there for about maybe a month now taku mayunani alu masakami kuvyak kunikatai ma malhul rikwa Napal itu ka cang sekaluni itu.
1: Ya, kan ka atau kut nunal gus tempek keluki klut muncul kamu keluku piku ni biasil lah.
7: Ya, toh ni napa yang kami kuatit ni anu mas kami anak cimpaingan ilon.
1: Wih.
7: Kaya kuwak kunni unasu yagu tak kunni su. Chaliton.
1: Ya, tulsiuklu nakin.
7: No, petu maknapa. Ya. Napa nusu kelu lekenan itu ngulram ilafkum ka. Tukuluni.
1: Okidoki ya. Ankenak klini uktoi tauna.
7: Ya.
1: Uhkutkua.
7: Tau kingan na pekkanaluti ya. Ketoi kakak kuni tahu nak kubeka, piu yak tu kena rakwa.
1: Ya, piu nak keluni, piu nak keluni tahu kena im napi kuni. Asyik yak pahta nus kufju.
7: Ya. Tuhkan saya anu mas kami ya. Tau kasa anggerlo tamat pohon kisnak to nasa.
1: Iyi kita ke, nengilingok. Alrighty Wilson, time up to na nengok.
7: Okay, kita ka good morning aglidi.
1: Ya, akkake brother Wilson. Pamakin kasigilum, kasigil kumini asil ram kapiluchi. Una konito ay time up to nengok. Kaya gauskani kuya wikluchi chalisu. Mana kena kita dari cemal rehwang kudun, cakluk kumak, awak juga lagu pinrih kok nak tukut dah cali lagi kaya nak sam kata tangk kagum tenane, utak lagu kaya nak put tangk nak pun aku, biar cie.